เตตาบาลูอาสุดาภุมุมมาริตาบาลูอาสุดาภุมุมมาริตาภุมุโสโยภะวะมิงคุมไมเจตวัคคามิงโคเบลวาริตาบาลูอาจาลังสัมมาวะละอัลลัฮุมตะกิลุอุวัลลัฟียุฟีวะยุมิฟะอิซาคุดูอัมรุมฟะอินนามายะกูลาฮูฟุมฟะยะกูลAlam taro ilal latina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrohun